0: A federal lawsuit aims to undo a century-old law that sets aside land for Native Hawaiians. The Hawaiian Homes Commission Act was originally designed to protect ancestral lands for Native Hawaiian families against dispossession. Now a non-Native citizen says it's unconstitutional. We'll find out what's behind the challenge on the next Native America Calling.
1: Kwani kwa yulo kautit nasunrit na kshitlu ayig ni katagtut.
2: Kaka kagum kuni ni chuknil rani unam ay peritingok. Ah kwani kwa magunik nasunrit na kampik chalisu mani nunam kaingani witakasim ni toknit nurusi agilita ah pinrit kahput. Piyakak una nasayakan unno kumikwatin dyan kito'y nasunritak kamping kohong kuta kwasu atuk huluki kumagut pikput Chukli heluki pilhkak. Tamatum unom ka unokopak. Pikchiko mana achtuhuluku. Tangam adulha. Kwasu makut in ruhsut alailrit. Tkitrit mavut nunam nun. Manasu. Kuing ikhluk chali tamakunik pikhnalo unno kohpaka pishu nga umyok watoy chali luni pinakngan makunik hangkuta kwa ayak yom nik tibukunak sak tamakut watin Matum kwa atukulu ting yuchil kaksak ting sohsuku atukulu ki manna imutun kapshetun tamana ayukhan taim toy wangkuta kwa taknuruhsuta kwa pillareni illi tamatum ispukhiyagusuku perput imum ktoi nasun rikhiluku jamk ikun khutse atukhuyusiyagiluku Kwangkuta pilreni nunam kaingani mani wita kasimtni una magu nikwa kanruyutimtni kwangkuta awakin yukunik ahukunik yusrinik jiulemtnik inhkutit inhkut klukupilakit manna atuhuyukulukuhtoi pikput Token toy king and two lamp nick pilre run ridok. Hocken sokan rearan kjali. Inch good klugu. An rutka. Ana rusuku kitu suku. Atuchtin. Jamk toy ekkuitok. Doch inch gut hui yak kami. Ikuklik kamk. Tawam ikung duk matum. Atuhuluku pik pilra. Kituhuluku. Chuk lihiluku. Atun ritsha. Watnam ahukut. Ala hutsit klasma illa ita huatin pika alas hukit nga huinga suttoi นึกตาวนริลามามัดตูมุนอตุโลกูนัชนแรมกูจำกอิคุงกะตัวเอันรุดกสุขงารีลูกูยูมซูองูเออิคุคลิสูกูอารูไลสกัดกิสูกูมัดดุมตึกโอกัมเมวอตุขลุสมตามัดดุมตอดนตัวเอกุงขันนั่นสุนริราปุตอายักขยอมทุนมกุฏทุนหวังกุฏาสุตักนรกแค่นี้อตุนริจจิกาลีลูกุปิจจิกาลีลูกุตามานาปิลเรนิหวังกุฏาตังขนักกนั่นสุนัยกับเบตุกจาลีสูมากูนึกว่าอีกายกวิกันปิดตั้งขลุนีไทม์ดอยซานายากุจิลุนียุคปิลเรปิลมินกมิยองลุนีตักสุขลุกุมันนับิลละแค่ตักความอารูไลจีกานานีอดูสขมินกมัดดุมกอีกายรบิสตังตุกไทม์ดอยมานิควานีมัมตรีสขนีปิงนับเปย์ฟิลิปส์อายักเนรวิกดาวมกาปิตังกลักตุกมานิมัมตรีลขนีปิงนาซูนาวซูอิขปุตมัดดุมกมันนาจาลีอัคตุกลุกูจาลีลรักตะขลุนีดามากุนุนอิกาโยคตตาลุตาขวอมยองขกุมตะไกสุนปิสจิกานาตะตะมนัตมุนสูดุฮฟิกกาวนาตะปิกุมตานัตมุฟิกกายโฮสูตาตาวนัตโตอีกายุฮฟิกกาวกอายักนิตมุกขวัตนอัมสักปันละกยากโตวัตปิละกยากโตตะความจำกอีกายุกไซตางะตัวนตัวเออัมสกมินิตลักตัวกันละแงนกตัวความอายักนิยุทธกตัวนตัวเอมันนาจัลตัวอิโมตุนอิงลุลเลโกลกูปิสมตุนอายักนิยุทธกอัตดาวขวัญกันขนาดต่ออัตดาวจิกกุมกนัสปาลูกูจับปิ้งไงตกเอขแมนอิลิยุมปินิลแร่ขวับปิลาสิลแร่มยอคาตะกูจุกงาลูนีจำกับพจิกูนีอัคตุนกิสไงรู้สูกูอิลิยุมปิดต่อกันควังกุตาอิลไลท์นี่ตัวนปิงรัมตาจับนักสุนีอิกายูนาตาปิชิกานาตามกุตสุมาเออุกปรูมาวีปุตอังสูมาวีปุตอากายูวิตธรรมะจัลิอิกายโยวิกาปุตนันิโกวิกาคาปุตอุณปิลเล็กส์ปุตขวัลลูจัลิลเลริตจิวลิกาขลุต